0: Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

0: นท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ต้อนรับทักทายยามเช้ากันด้วยนะจ๊ะชาวเฟล็กซ์ทุกคนครับกำลังเดินทางไปทำงานรถติดอยู่ที่ไหนเนี่ยหรือว่าใครเริ่มงานแล้วก็ตามครับให้เสียงเพลงเพราะๆ10เพลงฮิตแล้วก็เสียงของ FJ Copter อยู่เป็นเพื่อนทุกคนนะจ๊ะเช้านี้FJ Copter มารายงานตัวดูแลทุกคนแล้วครับยาวๆจนถึง11โมงเลยนะจ๊ะวันนี้นะอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษเดี๋ยว FJ Copter เนี่ยเห็นแล้วจัดให้เลยนะจ๊ะเลือกให้ตามคำขอครับอยู่กันยาวๆวันนี้ครับรวมถึงชั่วโมงที่3ของเราเนี่ยรอคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery กันด้วย wow.เมนูเบอร์เกอร์เนาะเสริมให้เลยครับในชั่วโมงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยครับลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องครับอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าร
1: ู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: Flex Lake Recommended

0: พลงที่แนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้ครับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: 10:45 Non-Stop Music ชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนครับ

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง

0: นท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trent 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: แค่ฟัง Flex 104.5 ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับ Flex Delivery
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
0: ้ที่ Flex 104.5

0: แค่ฟังเฟล็กซ์ 104.5 ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับ Flex Delivery
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
0: ้ที่ Flex 104.5

0: ต้องเรียกว่านี่คือเพลงเดบิวต์ที่พร้อมมากๆเลยเนาะจากค่าย Love Is Entertainment ครับนี่คือผลงานจากน้องบลูพงษ์ธิวัฒน์กับเพลงยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหมเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับในชั่วโมงที่2ของเรากับ10 45 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเพลงจำไว้ครับจากพี่อิงวรัญชรขัดใจจาก Color Peach คุ้นจากพี่แหนมรณเดชก็มีมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยเพราะฉะนั้นครับชาว Flex อยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษเนี่ย Request ขอเข้ามาได้นะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราด้วยเนาะต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยได้นอนเกือบเช้าจริงๆเพราะว่าดูบอลโลกใช่ไหมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนที่เชียร์ทีมชาติสเปนด้วย เอาจริงๆแม้คือการดูบอลในครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะกินเวลานอนของ FJ Copter มากๆเลยจริงๆอ่ะมาทำงานตั้งแต่ 8:00 น.เช้าใช่ป่ะก็โหยจัดรายการไปก็รู้สึกง่วงเหงาหานอนกันไป ทุกคนครับก็อยู่กันยาวๆเนาะรวมถึงชั่วโมงหน้าเนี่ยรอคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery ของเราด้วยนะเพราะฉะนั้น Stay Tune กันเอาไว้เลยนะจ๊ะ
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกส์ปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

็นอีกหนึ่งเพลงครับที่มีศิลปินเนี่ยออกมาร้องตามทำเวอร์ชันโคเวอร์กันเยอะมากๆเลยแต่ละคนเนี่ยโอ้โหร้องได้พร้อมมากๆเลยแต่ว่าเชื่อเหอะไอ้ขบเคำว่าสลายแบบว่าประมาณ13ชั้นของพี่โบกี้อ่ะคือต้องให้ออริจินอลจริงๆคือชื่นชมเลยว่าเพลงนี้แบบพร้อมมากๆเลยครับอีกหนึ่งผลงานเพลงที่แนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับกับเพลงนี้นาฬิกาทรายจากพี่โบกี้ไลออนซึ่งตอนนี้เนี่ยยอดวิวก็ 7.9 ล้านแล้วเนาะและเชื่อว่าภายในวันนี้แหละต้องทะลุ8ล้านแน่นอน wow. อีกหนึ่งเพลงครับที่ Flex Recommended และ Copter ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ Flex Recommended Flex Next Hour 3เพลงที่รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้าครับเส้นบางๆจาก Indigo ไปเจ็บกับเขาซะให้พอจาก Your Boy TJ Featuring Govindy ยิ้มก็พอจากพี่โตศักดิ์สิทธิ์ Featuring Wonder Flame รอทุกคนอยู่

0: นท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทรเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thai
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
1: เอาไปทำกันเอง
4: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
5: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: Indian Chop ครบทุกเพลงฮิต1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.510:45 Non-stop music 10 play hit 45นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: Delivery
1: ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5

0: 10เพลงฮิต45นาทีในชั่วโมงที่3ของเราครับปิดท้ายกันด้วยเพลงนี้เลยนะน้ำหอมจากค็อกเทลเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับสำหรับชั่วโมงนี้นะทุกคนอย่าลืมว่าอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษรีเควสก่อนเข้ามาเนาะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรานะแล้วก็ฟังเพลงกันยาวๆเลยครับ10เพลงฮิตกับ1045 Nonstop Music นะจ๊ะต้องขอขอบคุณด้วยครับลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เรารอไปคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery กันเลย
1: 10:45 non-stop music.

0: เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
0: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอาล่ะตอนนี้ผู้โชคดีของเราอยู่ในสายแล้วครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกันเดี๋ยวมารีแคปให้ชาว Flex ทุกคนได้ฟังกันก่อนว่าเราเสิร์ฟอะไรให้ฟินฟรียกออฟฟิศกันบ้างครับแน่นอนครับ3เมนูนี้จากร้าน Bulldog Burgers ครับ Truffle Mushroom Burger ซอสทรัฟเฟิลมาโยหอมเตะจมูก Oklahoma Beef Burger ครับรสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็ The Classic Bulldog Burger เนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเนี่ยเข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักครับแถมเรายังมีมินิเบอร์เกอร์ไซส์แบบพอดีคำเสิร์ฟให้ด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญเลยสำหรับใครเป็นคอกาแฟครับและที่สำคัญเลยสำหรับใครเป็นคอกาแฟครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟแบบเข้มๆเลยขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ครับเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติเนี่ยบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆครับและตอนนี้มาพูดคุยกับผู้โชคดีของเรากันเลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค
2: ่ะพี่แนะนำตัวนิดนึงครับว่าพี่ชื่ออะไรครับแล้วตอนนี้ทำงานอยู่แถวไหน
3: ชื่อเบนนะคะทำงานอยู่ที่ไทยรัฐค่ะเป็นซีเนียร์วิดีโอโปรดิวเซอร์ค่ะ
2: ว้าวโอ้โหเราทำงานเป็นแบบว่าสื่ออะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะทำงานสื่อค่ะ
2: เฮ้ยพี่เบนเฮ้ยคอปเตอร์เคยแวะไปไทยรัฐอยู่บ่อยครั้งนะพี่เบน
3: ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ผมจำได้แบบเวลาผมปล่อยซิงเกอร์ปล่อยผลงานอะไรเงี้ยผมแวะไปตึกไทยรัฐบ่อยมาก
3: โอ
2: ้
3: โ
2: หพี่เบนปกติพี่เบนชอบฟัง FJ คนไหนเป็นพิเศษครับ
3: ส่วนมากจะเรียกว่าแรนดอมละกันค่ะบางวันเช้ามาก็จะเจอคอปเปอร์หรือบางวันเช้ามาก็จะเจอพี่แบมแล้วก็อีกทีก็จะเป็นช่วงเย็นเลยค่ะ
2: งั้นต้องขอบคุณพี่เบนมากๆเลยครับแล้วก็ยินดีด้วยนะเป็นผู้โชคดีของเรา
3: ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
2: โอเคพี่เบนครับได้รับเบอร์เกอร์แล้วก็กาแฟแล้วเนี่ยอย่าลืมโพสต์แล้วก็แท็กให้คอปเตอร์ด้วยนะพี่เบน
3: ได้เลยค
2: ่
3: ะ
2: ได้เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยไปตึกไทยรัฐเดี๋ยวผมจะแวะถามว่ารู้จักคนชื่อเบนส์หรือเปล่าครับอยากเจอหน้าครับอะไรอย่างนี
3: ้ ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
2: ได้ขอบคุณพี่เบนนะคะวันนี
3: ้ได้เลยค่ะขอบคุณมากมากเหมือนกันนะคะ
2: ขอบคุณครับเพราะฉะนั้นครับชาว Flex ครับใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะรีบลงทะเบียนเลยที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราครับแค่นี้นะก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับ Flex 104.5 กันแล้วนะจ๊ะ
0: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: ไอ้ก

0: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
1: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสด

เชื่อไหมว่าถ้ามีข้อบ่งชี้ว่าทำไมคนไทยเป็นอะไรกับคนเก่าผมเชื่อเลยว่า Slap Kiss ครับคือหนึ่งในเหตุผลนั้นที่ทำให้คนไทยเนี่ยไม่ move on กับคนเก่าสักทีเพราะว่าแต่ละเพลงเนี่ยคิดถึงคนเก่าไม่ไหว และนี่คือซิงเกิลล่าสุดครับที่แนะนำมาให้คนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นะผู้ครองหัวใจ Twilight Shapeแนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended และคัปเตอร์ก็อยากจะ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ Flex Recommended Recommended อีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะ Recommend ชาว Flex ครับสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยาก Refinance มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ว่าไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้เลยธนาคารออมสินครับมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระครับธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับท่านไหนสนใจสมัครได้แล้วนะวันนี้ถึง30ธันวาคมนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่า www.gsb.or.th ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินหมดเวลาของคอปเตอร์แล้วสำหรับวันนี้นะจ๊ะต้องขอบคุณชาว Flex ทุกคนมากๆเลยครับที่ Stay Tune อยู่ด้วยกันในวันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเราเจอกันเวลาเดิมครับ8โมงจนถึง11โมงเนาะส่วน3เพลงต้นชั่วโมงหน้าที่รอทุกคนอยู่ครับ 1% จากพี่สแตมอภิวัตรแค่ไม่ต้องรักใครครับจาก Full Step จากวันนี้จนวันสุดท้ายจากเปรมมีมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยส่วนวันนี้ FJ Copter ขอลานะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: นนท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
5: Yeah right
4: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
6: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop Non-music

0: เพลงสุดท้ายในชั่วโมงนี้นะครับเปิดฮีลใจทุกคนแล้วสาธุจากเอเชียเซเว่นนะครับฟิตกับปายกนกพรนั่นเองเพลงสุดท้ายนะฮะที่เอเจพัตเตอร์เปิดให้ฟังในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เลย
1: wow.
0: ต้อนรับทุกคนด้วยนะครับวันนี้3ชั่วโมงครับผมอยู่กับ FJ Putter นะครับ11โมงถึงบ่าย2โมงแบบนี้นะฮะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมขอเข้ามาได้เลยเป็นไงบ้างทุกคนครับผลของฟุตบอลเมื่อคืนนี้ใครได้ดูกันบ้างครับเวลาตี2เป็นเวลาที่แบบอยู่หลับๆตื่นๆเนาะจะเอายังไงดีจะดูบอลหรือจะเข้านอนดีหลายๆคนก็ได้เชียร์แล้วก็รู้ผลบอลไปแล้วทีมที่ตัวเองเชียร์น่ะมันแบบผลบอลมันถูกต้องหรือเปล่า
1: wow.
0: แต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่าจะชนะหรือแพ้นะครับทุกคนก็ต้องตื่นมาทำงานแบบ FJ Putter นะครับเอาใจช่วยนะผมวันจันทร์ต้นสัปดาห์แบบนี้นะครับ Boost Energy กันดีกว่านะครับเรียกว่าเฉียดฉิวพอสมควรนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้เนาะมาเรามา Boost Energy กันนะครับใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมวันนี้ FJ Putter นะครับจะจัดให้แบบงามๆเลยจ้ะ
2: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต

0: 45นาทีที่ Flex 104.5
1: Is that good?
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
0: Flex Flex Recommended This Week
3: ชอบกลับได้อย่างริสานะริสา
4: ก็มันชอบเธอมาตั้งนานอยากจะถามชอบกลับได้ยัง
0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: Is that good?
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสม

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ FJ Putter เอามาฝากกันด้วยนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าขี้แง่นั่นเองครับผมซิงเกิลจาก Proxy ครับเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับปล่อยออกมาแล้วต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ทั้งเนื้อร้องแล้วก็ MV เนี่ยทำการบ้านกันมาหนักพอสมควรนะครับแล้วก็เนื้อหาพูดถึงการปลอบใจตัวเองนะครับสำหรับการที่ไม่ได้เป็นคนที่เขาเลือกอ่ะเข้าใจปะเพราะฉะนั้นนะครับฟังแล้วก็จะรู้สึกกินเส้นโดนใจเด็กเจนซีแบบเราสุดๆและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Putter นะครับเปิดให้ฟังในช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour
0: ในช่วงเที่ยงวันนี้ต้นชั่วโมงหน้านะครับ FJ Putter เตรียมเพลงไว้รอเราด้วยกับ3เพลงนี้ครับ

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ทำ
1: นนไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
2: เอาไปทำกันเอง
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

ใครเป็นบิ๊กแฟนของน้องเต็นนะครับฟังทางนี้ให้ดีเลยพฤหัสที่23กรกฎาคมนี้นะครับ1ทุ่มตรงเป็นต้นไปเตรียมล็อกวันได้เลยแล้วมาร่วมฉลองครบรอบนะครับ10ปีบนเส้นทางศิลปินระดับโลกกับการคัมแบ็คครั้งสำคัญนะครับของเต็นชิตพลที่เพิ่งผ่านคอนเสิร์ตใหญ่อย่างเต็นค0110มาหมาดๆนะครับและก้าวสู่อีกขั้นกับการเปิดค่ายเพลงนะครับของตัวเองครั้งแรกในประเทศไทยปังมากๆหลังคอนเสิร์ตใหญ่จบปุ๊บนะครับเต็นชิตพลเนี่ยจะบุกมาหาเราที่สตูดิโอทันทีนะครับพร้อมสปอยซิงเกิลใหม่ล่า

0: 3กรกฎาคมนี้นะครับมาเจอเต็นได้ที่ Flex 104.5 นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากขาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: เปลี่ยน

0: ได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: Flex 104.5

ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันของเรา Flex Connect นั่นเองนะครับดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play Store นะครับในนั้นเนี่ยมีฟีเจอร์สะสมการฟังด้วย wow. ทุกการฟัง1 นาทีผ่านทางแอปพลิเคชันนะ

0: ของรางวัลแจกนะครับตลอดทั้งปีรวมไปถึงตัวคอนเสิร์ตบัตรดูหนังโอ้เยอะแยะไปหมดทุกคนอยากให้ดาวน์โหลดได้แล้วนะครับใครที่ยังไม่มีต้องรีบแล้วนะเสิร์ชเลยง่ายๆ Flex Connect นะครับ App Store และ Google Play Store โหลดมาแล้วแชร์บอกเพื่อนด้วยนะจ๊ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: บอกเธอว่าชอบดาวจาก Sugar and Spice นะครับเพลงที่ FJ Putter เปิดให้ฟังเป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงนี้เลยในช่วง 10:45 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Fex 104.5 ด้วย
1: wow.
0: ชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกนะคะฝากไว้ด้วยนะเจนนี้ต้องไม่มีขนแล้วนะพุ่งตัวไปได้เลยนะครับเพราะว่ากังนัมคลินิกเขามีหลายสาขาแล้วนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเลยโปรโมชั่นเลิศแล้วก็ยิงออกดีจริงๆ FJ Putter ก็ชอบเข้าไปทำอยู่เรื่อยๆเหมือนกันเลยนะครับเอาล่ะครับชั่วโมงนี้ FJ Putter ขออนุญาตบูทเครื่องต่อได้เลยนะครับอยากฟังเพลงไหนอย่าลืมส่งรีเควสเข้ามาในแอปพลิเคชันนะครับหรือจะขอมาทางโซเชียลมีเดียของเราก็ได้ขอเข้ามาได้เลยเดี๋ยว FJ Putter จัดให้นะจ๊ะ
2: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ ทีมขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Bulldog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Recommended

0: ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่น่าจับตามองมากๆเลยเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์มากนะครับลิสานะลิสานั่นเองกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาเลยชอบกลับได้ยังนะครับเอามาฝากกันในช่วง Fake Recommended ด้วยนะเป็นเพลงที่พูดถึงการชอบของเรานะครับว่าเราชอบไปตั้งนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะตอบกลับมาสักทีถ้าพูดไม่ได้ส่งเพลงนี้ไปให้เขาได้เลยนะครับผู้แทนใจเราไปหมดแล้วครับผมเอามาฝากกันในช่วง Fake Recommended นะครับฝากไว้ด้วยนะ Flex like recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ก่อนจะจากกันไปในต้นชั่วโมงหน้านะครับชั่วโมงหน้ามี3เพลงนี้รออยู่ด้วยนะ

0: ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ3เพลงนี้นะครับพูดทำไมจากตู่ภพธรครับผมไม่ต่างกันจาก25 hours นะครับแล้วก็ When I น้อยใจจาก Level ด้วยนะครับชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นแล้วนะหมดเวลาลงของ FJ Putter แล้วครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เดือนหน้าเลยนะครับเพราะว่าไปยาวมากๆครับ FJ Putter ขออนุญาตไปพักผ่อนนะครับขออนุญาตไปฮอลิเดย์สักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเจอกันแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะ 11:00 นถึง 14:00 นแบบนี้ที่ Fix 104.5 ทุกวันจันทร์อังคารนะครับเจอกับ FJ Putter ได้นะครับชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ห้ามพลาดกับรายการLet's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

Wanna Be Yours อยากให้เธอรักนะครับซิงเกิลจาก We Will Let War Tear ส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มาแล้วอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะช่วงนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันที่20กรกฎาคมอยู่กัน3ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมรับช่วงต่อมาจาก FJ Pluster นะฮะก็เดี๋ยววันนี้ชาว Flex คนไหนอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม Request กันมาได้เลย Feeling ไหนอารมณ์อะไรก็ส่งมาที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรา

0: แม่เมื่อคืนนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนเลยน่าจะเรียกว่าถ่างตารอกันเลยทีเดียว สำหรับ FIFA World Cup บอลโลกรอบชิงชนะเลิศนะฮะที่อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นสักเท่าไหร่เนาะเล่นกันแบบโอ้ไม่รู้ยังไงเหมือนกันผมดูครึ่งแรกแล้วก็ดูโชว์แล้วก็นอนดีกว่าเพราะเมื่อเช้าต้องตื่นเช้านะครับมีงานมาก่อนตอนนี้ก็รู้สึกแบบเบลอๆเนาะแต่เล่นกันนานมากเนาะ90นาทีมีทดเวลาแล้วก็ต่ออีก30นาทีนี่ถ้าเกิดว่า30นาทีหลังยังไม่ได้สักลูกนะครับก็ต้องจุดโทษกันต่อคือเรียกว่าไม่ได้นอนกันจริงๆซึ่งสำหรับผลการแข่งขันหลายๆคนก็น่าจะรู้และเห็นตามข่าวกันแล้วนะครับว่าสเปนเนี่ยก็เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกปี2026ปรบมือให้เลยยินดีด้วยนะฮะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะพูดถึงก็คือการแสดงพักครึ่งของบอลโลกเมื่อคืนนี้เนาะเป็นครั้งแรกเลยที่มีการจัดการแสดงพักครึ่งแบบนี้หรือว่า half time show ตาม culture ของอเมริกันนะฮะเขาจะมีการแสดงแบบนี้แหละไม่ว่าจะเป็นการแบบอเมริกันฟุตบอลอย่างซูเปอร์โบว์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีใช่ไหม half time show ที่โอ้โหโด่งดังมากๆและเมื่อคืนนี้ก็มีศิลปินหลายคนเลยนะครับที่ไปโชว์ไม่ว่าจะเป็นมาดอนน่ามีจัสตินบีเบอร์มี BTS นะครับมีนักเตะระดับตำนานอย่างโรนัลโดแล้วก็โรนัลดินโญ่ด้วยแล้วก็ยังมีชากิร่าเนาะที่มาร้องเพลงประจำฟุตบอลโลกปีนี้ด้วยนะครับก็เรียกว่าสร้างสีสันให้กับการแข่งขันแต่มันก็มีดราม่าเกิดขึ้นเพราะว่าหลายๆคนก็มองว่าเฮ้ยไอเวลาที่มันพักครึ่งไปเนี่ยการแสดง12นาทีบวกกับพักอีกมันนานไปหรือเปล่ามันส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของนักเตะไหมอะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นหนึ่งดราม่าที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เหมือนกันซึ่งเราที่เป็นคนดูคนทั่วไปเนี่ยก็บอกไม่ได้นะว่ามันส่งผลจริงๆหรือเปล่าแต่ยังไงผมว่าทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วนะครับให้มันออกมาแบบว่าดีที่สุดเลยอีก4ปีเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันใหม่เนาะ 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที ที่ Flex 104.5 Is that good?
1: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ต้องดีน่า
2: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: กาซายซิงเกิลใหม่จากโบกี้ไลออนนะฮะคุณบอกเลยว่าใครที่เพิ่งเจอความรักที่ไม่ดีมาเพิ่งจะผิดหวังเลิกกับแฟนมาฟังเพลงนี้ไปมีน้ำตาซึมแน่นอนอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อเพลงเอ่ยอารมณ์การถ่ายทอดของโบกี้ที่ก็ทำออกมาได้ดีมากๆเสมอมาเลยนะฮะเอามาส่งท้ายชั่วโมงแรกแบบนี้กันกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: บ่าย 2:56 นาทีท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะเป็นยังไงบ้างบ่ายวันจันทร์ที่หลายคนอาจจะง่วงนอน เพราะว่าเกือบไม่ได้นอนเมื่อคืนนี้นะครับผมโอ้โหบอลจบเกือบเช้าเลยทีเดียวยังไงก็ทางตากันไว้หน่อยละกันชั่วโมงหน้าผมกลับมาอยู่กันต่อไม่ไปไหนนะฮะ

0: ความสามารถกันหน่อยว่าหลังจากฟังเพลงเหล่านี้แล้วคุณจะยังสามารถทำงานต่อได้หรือเปล่าหรือว่าขับรถต่อได้หรือเปล่าก็มี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วต้นชั่วโมงหน้านะใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยพัทระเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thai
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนมาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนไม่ได้ทำคุณธรรม
4: เอาไปทำกันเอง
5: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต. FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: ากแชร์เพลงรักทุกเพลงให้เธออยากแชร์เพลงรักให้เธอทุกวันจากน้องๆวง DICE นะฮะ
1: wow.
0: ซึ่งล่าสุดเนี่ยน้องๆวง DICE เขาก็มีการแบ่งยูนิตด้วยนะออกมาเป็น2ยูนิตก็คือ DICE Blue กับ DICE Red DICE Blue เนี่ยจะเป็น Shade of Calm จะมีความแบบสงบมีความแบบสุขุมอะไรแบบนี้ส่วน DICE Red นะฮะจะเป็น Energetic ที่แบบสนุกสนาน Energy เยอะๆและเดี๋ยววันพฤหัสนี้ตอนบ่ายๆเนี่ย DICE Blue ก็จะมาคุยกับผมแบบสดๆในช่วง Flex Talk กันด้วยต้องรอติดตามเลยนะฮะนี่จบไป10เพลงต่อเนื่องกันเลย1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ชั่วโมงที่2กับ FJ ญี่ปุ่นในวันนี้นะครับสำหรับวีคเอนด์ที่ผ่านมานอกเหนือจากบอลโลกแล้วก็ยังมีอีก1วาระแห่งชาติชาติของเรานี่แหละประเทศไทยของเราทุกคนก็คืองานแต่งของญาญ่าแล้วก็ณเดชน์นั่นเองที่โอ้โหอลังการมากๆเลยนะฮะเป็นงานแต่งรอบที่3แล้วหลังจากมีงานแต่งที่นอร์เวย์นะครับมีที่ขอนแก่นแล้วก็กรุงเทพนี่แหละบอกเลยว่าญาญ่าคือสวยมาก
1: ๆ
0: คุณณเดชน์ก็โอ้โหหล่อเหมือนเทพบุตรแล้วก็ซิกแพคแน่นสุดๆไปเลยนะฮะอีกหนึ่งสีสันก็คือแขกที่มาร่วมงานเรียกว่าทั่วฟ้าเมืองไทยเหล่าดาราเซเลบศิลปินต่างๆนานารวมไปถึง1คนที่โอ้โหฮอตฮิตก็คือน้องลิซ่าลาลิสามโนบาลนี่แหละที่ก็มาในงานด้วยนะฮะมาร่วมยินดีกับทั้งคู่และในงานเนี่ยก็

0: มีโมเมนต์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่ความรักความโรแมนติกไปจนถึงความสนุกสนานความที่แบบปาต้องปาร์ตี้อะไรแบบนี้หลายๆคนก็น่าจะได้เห็นคลิปบรรยากาศไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอามาอัปเดตกันชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ง่ายได้ทุกที่
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: ธอจะเผลอคิดถึงกันไหม To Miss You ซิงเกิลใหม่จากมีนที่ก็ได้พี่หนึ่ง ETC มาร่วมฟีเจอริ่งด้วย wow. เพลงนี้ต้องบอกว่าเป็น1ใน4เพลงใหม่ของวงมีนที่ปล่อยออกมาในช่วงวีคนี้นะฮะแล้วก็มี4ศิลปินเนี่ยที่จะมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนี่เป็น1เพลงในนั้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีน้องไทจาก Buzz Because of You I Shine มี Jasmine นะครับจาก Jasmine Nika แล้วก็มีคุณการจาก The Parkinson ด้วยที่สำคัญเนี่ย MV ทั้ง4เพลงเขาบอกว่าจะเป็น connected stories ก็คือเรื่องราวจะร้อยเรียงต่อกันเป็นฟีลแบบซีรีส์สั้นๆเลยนะพิเศษมากๆเลยนะฮะซึ่งเพลงนี้เป็นอารมณ์ของความคิดถึงถึงแม้ว่าเราไม่ควรจะคิดถึงแล้วก็ตามก็น่าจะโดนใจหลายๆคนแน่นอนส่งท้ายชั่วโมงนี้นะฮะกับ Flex Recommended Flex Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: 2ชั่วโมงกับ FJ ญี่ปุ่นผ่านไปเรียบร้อยชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนมี3เพลงเมื่อกี้มารอทุกคนอยู่ในต้นชั่วโมงกับ1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
4: เอาไปทำกันเอง
5: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
6: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
7: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
8: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
9: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: นท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: 10เพลงต่อเนื่องกันเลยช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 wow. ทิ้งท้ายกันไปเมื่อกี้เป็นซิงเกิลจาก2หนุ่มสุดฮอตนะฮะ Gemini Fourth กับเรียกว่ารักได้ไหม Is This Love นั่นเองมาอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงสุดท้ายแล้วช่วงนี้ก่อนจะไปรับสายผู้โชคดีกันนะครับปุ่นขออัปเดต Flex Talk ของเรากันหน่อยวันพฤหัสนี้23กรกฎาคม 1 ทุ่มเป็นต้นไปขอให้ชาว Flex เนี่ยล็อกวันกันได้เลยแล้วมาร่วมฉลองครบรอบ10ปีบนเส้นทางศิลปินระดับโลกกับการคัมแบ็คครั้งสำคัญของเต้นชิตพลพร้อมๆกันที่เพิ่งจะผ่านคอนเสิร์ตใหญ่มาหมาดๆนี้เองนะฮะแล้วก็เป็นอีกขั้นกับการร่วมเปิดค่ายเพลงของตัวเองในประเทศไทยกันด้วยคือเรียกว่าหลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ปุ๊บเนี่ยนะครับเต้นชิตพลก็มาบุกที่สตูดิโอของเราทันทีเลยพร้อมกับสปอยซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า If You Don't Mean It ถ้าไม่คิดอย่าทำให้คิดนี่ล็อกวันเลยนะครับ23กรกฎาคมนี้มาเจอเต้นกันได้ที่ Flex 104.5 ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที ที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามารับสายผู้โชคดีกันดีกว่านะครับสำหรับ Flex Delivery ที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ววันนี้สวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณเบนซ์ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งก่อนเลยนะฮะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างได้รับเรียบร้อยครบถ้วนไหมเอ่ย
2: ได้รับครบถ้วนค่ะ
0: เซตใหญ่เลยไหมครับตกใจไหม
2: ตกใจค่ะตกใจตั้งแต่ที่พี่ที่มาโทรมาแจ้งค่ะแล้วก็ตอนที่เห็นของก็รู้สึกว่ามันเยอะมาก
0: เออแล้วปกติคุณเบนซ์เนี่ยเป็นสายลาเต้หรือว่าเอสเปรสโซ่ฮะ
2: เป็นลาเต้ค่ะ
0: ลาเต้น่าจะถูกใจสำหรับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้ของเราเลยใช่ไหม
2: ถูกใจมากค่ะ
0: โอเคยังไงวันหลังมาร่วมสนุกกันได้ใหม่นะครับ
2: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่นะฮะใครอยากฟินแบบนี้เรียกว่ายกออฟฟิศกันเลยทีเดียวกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนะครับด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงนะฮะขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติเนี่ยต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมมากๆพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆเลยจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Truffle Mushroom Burger นะฮะซอสทรัฟเฟิลมายโยหอมจนเตะจมูกโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์รสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อและหอมใหญ่แล้วก็เดอะคลาสสิก Blue Dog Burger นะครับเนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเนี่ยเข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักแล้วก็ยังมีมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำอีกด้วยมี2สาขาเลยนะครับทั้งสีลมแล้วก็บางนาลองไปส่งเมนูก่อนได้ช่องทางออนไลน์ที่ Blue Dog Burgers แต่ถ้าเกิดว่าอยากฟินแบบฟรีๆลงทะเบียนเลยที่แอป Flex Connect ของเราแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right. Flex Delivery. ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
8: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
9: เอาไปทำกันเอง

0: ธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: Flex Lake recommended.

0: ที่แง Boys Don't Cry นะครับซิงเกิลใหม่จาก6หนุ่ม Proxy ส่งท้ายในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นเลยนะเอาใจชาว User กันหน่อยกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Flex Next

0: ล่ะวันนี้หมดเวลาของ FJ ญี่ปุ่นแล้วนะฮะยังไงชั่วโมงต่อไปส่งไมค์ต่อให้กับ FJ เซนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับปุ่นพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 2-5 โมงเย็นที่นี่ Flex 104.5 ไปแล้วนะฮะ Have a nice Monday evening ครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าWhoa!

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ห้ามพลาดกับรายการLet's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรมโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: ถึงศุกร์ค่ะ5 โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะจนถึง1 ทุ่มครึ่งเราอยู่ด้วยกันที่นี่ทุกช่องทางของ Flex Connect และแน่นอนว่าทุกๆวันที่มีช่วง Flex Talk ก็ติดตามไลฟ์กันได้ด้วยผ่าน YouTube แล้วก็ Facebook ของ Flex Connect เช่นเดียวกันชื่อเดียวเลยแต่ว่าทุกช่องทางทุกคนไปกดติดตามกันให้ครบนะคะวันนี้เป็นวันที่หลายคนไม่ได้นอนหรือบริหารการนอนยังไงกันอะถ้ามีโอกาสได้ดูบอลโลกเมื่อคืนนี้ซึ่งจริงก็คือกว่าจะจบก็คือเช้าแล้วเนาะประมาณ5 ทุ่มไหมคะเพราะว่าเขาโอ้โหกว่าจะได้ประตูกันที่สุดแล้วสเปนเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกปี2026นะคะเป็นสมัยที่2ของทีมชาติสเปนยินดีด้วยกับทุกๆคนที่เชียร์ทีมสเปนแล้วกันเนาะก็บางคนลุ้นกันแบบใช้คำว่าอึดอัดลุ้นกันแบบเหนื่อยเลยเพราะว่าไม่ได้ประตูสักทีนะคะจนที่สุดแล้วก็1-0นะคะสเปนพิชิตแชมป์นี้ได้จากอาร์เจนตินาก็คิดว่าน่าจะเป็นอีก1เรื่องที่รู้กันอยู่แล้วล่ะก็เอามาอัปเดตกันกรุบกริบนะคะวันนี้อย่าลืมอยู่กับ FJ Zen อยากฟังเพลงอะไรบอกมาผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะอยู่ด้วยกันผ่านช่องทางนี้รับรองว่าทุกคนได้ฟังเพลงกันแบบฉ่ำๆแน่ๆและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

Nowhere ไม่ผูกมัดไม่ชัดเจนจาก BAM 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ช่วงเวลาที่อยากให้ทุกคนผูกมัดกับ FJ Sen ไม่ได้แค่วันนี้นะแต่ทุกวันเลยจัน

รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: Flex Recommended ท้ายชั่วโมงนี้นะคะแนะนำซิงเกิลนี้ค่ะซิงเกิลใหม่จาก Asia 7ที่มีชื่อว่าไม่แบ่งใครนะคะซึ่งหลายคนบอกว่ายิ่งถ้าได้ดูมิวสิกวิดีโอไปด้วยมันคือการที่เพลงกับภาพเนี่ยเข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆนะคะอย่าลืมไปติดตามดูกันด้วยสำหรับเพลงนี้ไม่แบ่งใครจาก Asia 7 Flex Recommended แต่วันนี้เนี่ยฉันมีเรื่องนึงที่อยากจะแบ่งปันกับทุกๆคนค่ะจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์นะคะทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกค่ะเริ่มฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีค่ะและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีค่ะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะคะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาถึง31สิงหาคมนี้2569ค่ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contactเซ็นเตอร์1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: อ่ะเพลงนี้ก็คึกคักดีนะสำหรับวันจันทร์ก็เหมาะอยู่นะคะเติมพลังกันหน่อยค่ะใกล้เลิกงานแล้วเนาะบางคนเลิกงานแล้วด้วยอย่าลืม FJ Zen ยังอยู่ตรงนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนชั่วโมงหน้าในช่วง1045 Non-Stop Music
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
5: เอาไปทำกันเอง
6: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: นท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยSJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลทหาร FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต 45 นาที

ากเธอเคยรักใคร YX เคื่อนนะคะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ค่ะเซนมีเรื่องที่เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดในสัปดาห์นี้ของใครหลายๆคน

0: แน่นอนนะคะเพราะว่าวันพฤหัสนี้23กรกฎาคมทุกคนตั้งแต่1ทุ่มตรงเป็นต้นไปเตรียมตัวเลยค่ะทุกคนล็อกวันเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วมาร่วมกันฉลองครบรอบ10ปีบนเส้นทางศิลปินระดับโลกกับการคัมแบ็คครั้งสำคัญของเต็นชิตพลที่เพิ่งผ่านคอนเสิร์ตใหญ่3วันติดเลยใช่ไหมทุกคนผ่านมาแบบหมาดๆจริงๆบางคนมีโอกาสได้ดู3วันเลยนะคะแล้วน้องเต็นเนี่ยก็ก้าวสู่อีกขั้นของการร่วมเปิดค่ายเพลงของตัวเองในประเทศไทยด้วยหลังจากจบคอนเสิร์ตใหญ่ปุ๊บเต็นชิตพลก็บุกมาหาเราที่นี่เลยที่ไลฟ์สตูดิโอทันทีนะคะเดี๋ยววันพฤหัสนี้มารอสปอยซิงเกิลใหม่ล่าสุด If You Don't Mean It ถ้าไม่คิดอย่าทำให้คิดแน่นอนทุกคนได้ฟินก่อนใครแน่โอกาสนี้จะได้เจอกับน้องเต็นตัวจริงแล้วก็ร่วมยินดีกับก้าวใหม่ที่ยิ่งใหญ่ของน้องเต็นที่ทุกคนจะได้มาเจอกันตรงนี้แน่นอนที่ Flex 104.5 แฟนๆล็อกวันให้เป๊ะนะคะ23กรกฎาคมมาเจอเต็นให้ได้ที่ Flex 104.5 ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45 นาทีที่ Flex 104.5

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

ีผสมความอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็การร้องที่เป็นลายเซ็นของธันวาเป็นเพลงของคนจริงจังกับความสัมพันธ์และทุ่มเทความรักให้คนแบบเต็มที่นะแต่รักเขามากแค่ไหนสุดท้ายถูกทำร้ายด้วยการถูกเขานอกใจความเจ็บปวดนี้มันเลยถ่ายทอดผ่านประโยคที่สุดจะประชดประชันแล้วก็เสียดสีมากๆนะคะกับคำที่บอกว่าความซื่อสัตย์อาจจะไม่ใช่เรื่องถนัดของเธอไม่ใช่คำดิเป็นประโยคโอ้โหเจ็บอ่ะเนี่ยแหละเพลงนี้เลยให้กับคนคนนั้นใช่มันใช่มากทิ้งท้ายในช่วงนี้ค่ะ Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Next Hour วันนี้ใครที่ยังอยู่กับ FJ Zen ในช่วงเย็นๆแบบนี้มีใครที่รอฟังเพลงไหนกันเป็นพิเศษอยู่หรือเปล่าคะชั่วโมงหน้ามีเพลงนี้ด้วย

0: มีหมดทั้งหมดที่เปิดให้ทุกคนฟังกันเลยค่ะรวมถึงเพลงอื่นๆด้วยอย่าเพิ่งไปไหนอยู่ด้วยกันก่อนที่ Flex 104.5 นะคะมี3เพลงนี้รออยู่ต้นชั่วโมงเลยนะจ๊ะ
1: Flex Flex Next Hour เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทรเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thailand
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

ื่อนเตือนแล้วจากจัสมินนิก้าอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตือนก่อนจะลากันในวันนี้คือพรุ่งนี้เราจะได้เจอกับวิลเลียมไลแคนนะคะในช่วง Flex Talk ทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดสัปดาห์นี้ Flex Talk เราแบบทุกวันอะ

่วน3เพลงนี้อันนี้ไม่ต้องรอเลยค่ะเพราะว่าหลังจากนี้ต่อจากนี้เลยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะทุกคนฟังกันต่อได้เลยกับ Flex 104.5 และ 2 ทุ่มถึง 5 ทุ่มเหมือนเดิมมี FJ ต้นอยู่เป็นเพื่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย

0: Daily Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรมโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำมันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตท. FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซิงเกิลจากอลินนะฮะกับเพลงหัวใจเจ้าเอ๋ยนะครับและตอนนี้นะครับ2ทุ่มกว่าๆแบบนี้นะฮะขอต้อนรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ตอนครับมารายงานตัวแล้วนะครับในคืนวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชาวเฟล็กซ์ของเราต้นเชื่อว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันทำงานวันแรกในสัปดาห์นี้ของใครหลายๆคนด้วยนะฮะและตอนนี้ก็น่าจะเลิกงานกันแล้วนะครับใครที่กำลังขับรถกลับบ้านยังไม่ถึงบ้านเจอกับรถติดนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยว FJ ต้นเนี่ยจะเปิดเพลงเพราะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเองนะฮะอยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนรีเควสต์เพลงกับต้นเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยว FJ ต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะฮะและต้นก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนไปยาวๆนะครับ3ชั่วโมงหลังจากนี้ไปจนถึง5ทุ่มส่งทุกคนเข้านอนเลยครับ

0: สำหรับใครนะครับที่กำลังตกอยู่ในสถานะของความสัมพันธ์ที่มันต้องจบลงนะครับแต่ว่าเป็นการยอมรับความจริงแล้วก็ส่งต่อความปรารถนาดีให้แก่กันนะครับต้นจัดเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจากลารินะครับกับเพลงโชคดีนะ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงบ๊อบเพลาะกับ FJ ต้นกันต่อนะครับบอกเลยว่าห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าต้นไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆกับ3เพลงนี้ครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับหลัง3ทุ่มได้ฟังกันแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับทุกคน
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Recommended This Week
2: คำนั้นนนทนน

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำมันเอง
2: Is that good ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: นนไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยSJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

จัดให้เลยตามคำขอนะครับซิงเกิลจากโบกี้ไลออนนะฮะกับเพลงที่ขั้นหนังสือนะครับบอกเลยว่าความพิเศษของเพลงนี้นะครับก็คือเขาได้ร่วมงานกับนนทนนด้วยนะฮะต้นเปิดให้แล้วนะครับส่งท้ายช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับจัดให้ฟังกันไป10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับบอกเลยว่าต้นจะมาพูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลก2026กันดีกว่านะฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้ถ้าเข้าไปในโซเชียลมีเดียนะครับก็จะเห็นเต็มฟีดไปหมดเลยนะครับสำหรับฟุตบอลโลก2026นะครับเราก็ได้ทีมที่เป็นแชมป์แล้วนะครับนั่นก็

0: ือทีมชาติสเปนนะครับหลังจากที่เฉือนเอาชนะทีมชาติอาร์เจนตินาไปได้1ประตูต่อ0นะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษด้วยนะครับจากประตูชัยของเฟอร์รานตอเรสนะฮะในนาทีที่106นะครับก็ทำให้ทีมชาติสเปนนะครับสามารถคว้าแชมป์โลกสมัยที่2ต่อจากปี2010ได้นะครับก็ต้นเชื่อว่าแฟนบอลหลายๆคนเนี่ยเมื่อคืนก็น่าจะอดหลับอดนอนนะครับดูกันเกือบถึงเช้าเลยนะฮะกว่าบอลจะจบเนี่ยก็ตี4กว่าๆเกือบตี5เลยนะครับ FJ ต้นก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่อดหลับอดนอนดูบอลเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ง่วงนอนมากๆนะครับใครที่อดหลับอดนอนดูบอลเหมือน FJ ต้นนะครับก็รีบนอนพักผ่อนกันนะครับทุกคนและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกครับ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: ในเฮด45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
0: Flex Leg Recommended

สำหรับใครนะครับที่อยากจะได้สถานะคนสำคัญนะครับแต่ดันเป็นได้แค่คนสำรองนะฮะต้นขอจัดเพลงนี้ให้เลยนะครับซิงเกิลจาก Proxy นะครับกับเพลงขี้แงนะครับพูดถึงเพลงนี้นะครับต้นขอพูดถึง MV เพลงนี้หน่อยละกันนะครับเพราะว่าเขาได้น้องเจนเย่นะครับมารับบทเป็นนางเอก MV นะครับและตอนนี้เนี่ยยอดวิวก็เกือบ6ล้านวิวแล้วด้วยนะครับใครไม่เคยดูเนี่ยลองไปหาดูกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้คนได้ฟังกันก่อนเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended และตอนนี้ต้นไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับสำหรับ Flex Talk ของเราในสัปดาห์นี้นะครับเริ่มกันที่วันพรุ่งนี้เลยนะครับวันอังคารที่21กรกฎาคมนะครับพบกับวิลเลียมไลแคนนะครับกับซิงเกิลเดี่ยวสุดเศร้าจำได้ว่าลืมหรือว่า Flashback นะครับเป็นเพลงช้าสไตล์ R&B นะครับที่เขาถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่เคยพยายามจะลืมใครสักคนแต่เพิ่งรู้ว่าไม่เคยลืมได้เลยนะครับและที่พิเศษเนี่ยก็คือเป็นสไตล์เพลงที่ค่อนข้างสะท้อนตัวตนของวิลเลียมออกมาได้ตรงที่สุดด้วยนะฮะเป็นอะไรใหม่ที่น่าสนใจนะครับต้องมาติดตามกันนะครับทุกคนและต่อด้วยวันพุธที่22กรกฎาคมนะครับพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับเดบิวต์ซิงเกิลแรก Working You ของ Mick Mack นะครับดูโอฝาแฝดน้องใหม่จากค่าย White Fox นะครับกับผลงานสะท้อนตัวตนทางดนตรีและเสน่ห์เฉพาะตัวอย่างชัดเจนผสานซาวป๊อปร่วมสมัยกลายเป็นแนวอินดี้ทีป๊อปนะครับเข้ากับรายละเอียดทางดนตรีที่จริงใจในแบบของ Mick Mack นะครับและปิดท้ายกันนะฮะวันพฤหัสที่23กรกฎาคม4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเตรียมเสียงกรี๊ดเอาไว้ให้พร้อมนะครับเพราะว่าความสดใสระดับ10จะมาเยือนคลื่นของเราอย่างแน่นอนนะครับเพราะ10หนุ่มวงไดซ์จะมานั่งเช็คอินนะครับมาสัมภาษณ์แบบ Exclusive สุดๆเลยนะฮะชาวไพรส์คนไหนนะครับอยากจะส่งกำลังใจให้หนุ่มๆเนี่ยก็เตรียมตัวรอติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะครับที่หน้าเพจของเรานั่นเองฮะอยากจะมาเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอนะครับติดตามรายละเอียดได้เลยทางเพจ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมไปสะสมคอยแล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect ด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรมโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำFlex Next Hour เปิดแป๊บเดียวเวลาก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงที่2ของ FJ ต้นแล้วนะครับใกล้จะ4ทุ่มแล้วด้วยนะฮะแน่นอนที่สุดว่าในชั่วโมงหน้าต้นก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex ทุกคนไปอีก1ชั่วโมงนะฮะพร้อมกับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

0: นนท์ไม่ได้ทำคุณนะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำเอง

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop music 10 play hit 45

จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามคำขอเลยนะฮะซิงเกิลจาก3 Man Down กับเพลงรักใครไม่ไหวนะครับพร้อมกับ10เพลงเพราะๆต่อเนื่องกันเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยนะฮะกับช่วงนี้ครับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นขอเอาใจชาว Flex ทุกคนที่เป็นสายกินกันหน่อยดีกว่านะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆนะครับสำหรับ Flex Delivery เดือนนี้นะครับเราจะขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers นะครับที่ร้านนี้เนี่ยเขามีสาขาให้เลือกทั้งสีลมและบางนานะครับก็ลองไปส่องเมนูของทางร้านได้นะครับทุกช่องทางออนไลน์เลยที่ Bulldog Burgers นะครับกับเมนู Smash Burger

0: เอาไว้ที่แอป Flex Connect ง่ายๆแค่นี้นะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นรับความฟินถึงที่กันได้แล้วครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทรเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thailand
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
1: เอาไปทำกันเอง

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในคืนนี้นะครับไปด้วย1เพลงที่กำลังมาแรงมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆด้วยนะฮะซิงเกิลจาก Asia 7นะครับกับเพลงไม่แบ่งใครนะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงเรื่องราวของความรักนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยได้พบเจอใครบางคนด้วยความบังเอิญนะครับแล้วก็นำพาคนคนนั้นเนี่ยเข้ามาเติมเต็มช่องว่างบางอย่างในชีวิตของเรานะฮะ FJ ต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยนะฮะแต่ว่าทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อก่อนนอนในคืนนี้ครับ

0: 3เพลงเพราะๆทิ้งท้ายเอาไว้เป็นกำลังใจให้คนที่ต้องทำงานในวันพรุ่งนี้นะฮะและตอนนี้ FJ ต้องไปก่อนแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ 2:00 น. ถึง 5:00 น. เหมือนเดิมที่ Flex 104.5 ฝันดีนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรมโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
3: 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45นาที

0: Exclusive เฟยพัทระเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thailand
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาที

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรมโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
0: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: แล้วจะให้ฉันทำยังไงก็แปลว่าเธอจะเหงาขึ้นมาเวลาที่ไม่มีใครให้ฉันไปหาเธอได้ไหม
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
2: 1045 Non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต40นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 10:45 Non-stop music

ไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอน

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: Flex Leg Recommended This Week Cupid Mang Feet High Up

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: Is that good ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

จร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะ say goodbye เพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรักสัก

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จให้คุณ

0: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง

นปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5